บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลตะวันลูกหนูอยู่ตานนาโพลาจะมาแก่ขยำเกาะได้นะขยำเกาะได้นะสิปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมาตมโนอาโตโยโอ้งแงงบวกบางเก่งมานี่บวกบางเก่งมานี่ปีจีปันตาโมยังตังตังอยู่ดุนะบวกเลยดักโดโซตังตังดวงปักไปนี่ตรงสากบวยบวยละติมอกโมยังมะลูสลันแตงโบญิโบวงสลันติกสันติงตะนงโบญิปาไรอาวาตต่างๆสลาใดลาละมันกวากบุกิบูนงติงอีปาไรอาวาต